ทวงหีแล้วพี่ตองอาจึงลิงหูอามูรอคงคงดีคักเก็ตีงามาข้าวโบสวีก็อีวีแล้วอาเกียบาอุนาคุยลืนดูทีเดียกโบมอร้อยวีดุนก็อาเกียกะกงเบียงทางหายวันคุยได้ยินเบียงดิทิ้งโอ้ช่วยกาก็นอเกียอยู่กุ้งที่ชายกุ้งนอที่เราวางกันยัยกันนอหน่อยหน้าริวยังงวงสังอายกี้เสียงสีริวแบบว่าหน่อยมูอู้จ้าห้องมีหัวนานฉันดอกได้ยินหงเอาจะตายแบบเกี่ยวงี้อุ้งดีว่าตายแน่ด้วยวิ่งอุ้ยใจฟังนิ่งจังนิ่งว่าอบุไอ้ใดใดไหนจนมาริวเตียงลูกมาหุ่นีกันใจแกมอยกินนอนนายหงกุ้งยนต์เดียวอิวจึงจีดีว่าเกี่ยเดียกินหนึ่งเตียงทองสีแดงจนนายดิ้งก้องนายบ่บุญนี่บุญเสียไอ้ใดนี่อยู่จังเดียวหงี王大哥看龙天来他念了一半的断天地当代宝下个一招三五五人一摩天宝去了王上海被女招王被我内向的胡亮以后干脆动态不摸到中华街上的女妖落你给哪里的干落地阿比多人话女妖落叫我一让你把我整不好我生气将叫我你只要你不给下午妖不好我讨你命途命令看来下风头记录不好将头无无将大令请用王语